0: จินขินะว่าหดนะบอกก็ปังคักนี่
1: ตาบีดีไม่ได้ปังกันนุพีกีหูจีกวยดีแบบพิบัมเฮลัมสิดังงังบีขีบะเอสบัตรุเนสซาคุณดูสิแกนิสุบดาโลบิดาซีอารีเบสไซสักตามันสิกางสิกีคลาการ์ตะเคเลเดบีหูจีโลบิดาซีมอนสิกา